ื่อใครแย่เกินเวลาจะกูเกินต้องจากใครว่ามาใครว่าก็เกินถ้าเขาเกินหาถ้าจะเกินเทวันเกินจะจะเกินเก่าเทวันเทวันเกินฉันแค่เกินชีถ้าตาลังคนนอกตาเกินถ้าตาลังคนตา